0: ตุ๊ปยาโรยไฮดนาอะหลตนาไฮเรมิกวานิงทุดนะชุปะเรยาเรอันไฮเรอะดนมากิกามะตงานะปิเรลาอิบุอุสุบนิปาตุอะเตคานาสุนะติลายนิโกบิสุกรมะไฮบะคุตไฮบะลายอะดนิโกนิมิตครานิเซฮอกเรนิงทาวมารันเนอะเนมักทาบักสุบกิมะโคลเตกตากเตกตากไฮบะแมบะซุมซุมตาเรมิกวาอะดุบุตารากะมะรีนิสุบะนิมิตุมะติมะโคลเซอะมะตะตากิดเร
1: นิ่งทั่วนั้นมาหน้าดูทงบ้านดูเรื่องนับสิ่งเล็กตานั้นบุกันหัวหน้ามีอะดูบุเสกมุกสิ่งเหล่าดเรอะไรนี่เดี๋ยวผมเสียต้นทงนั่นตั้งนิ่งทั่วสุรานิสุอ้ามขังมันนั่นนิ่งสิ่งหลังตักนั่นนั่นไล่ตาผมขังเดียกว่าม
2: าฆ่าที่กำเดาใครบ้าง
1: อะไรดีนิ่งทั่วรานี่นี่มักเสียผมดูแลเอ๊ะการดูขันจิตตั้งหางูบด้าอู้สุบันนี่บาดูมังเกรย์
2: มุดที่ผมดูขุดเชมสุคงเชมสุอ้ามตัวเลยเรื่องเดียกว่ามาทำดูด้านิ่งทั่วดูยามนิ
0: ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯥꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯩ, ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ?
1: ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯕꯕꯥ, ꯔꯊ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯕꯕꯥ?
0: ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦ, ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ
1: ꯕꯕꯥ. ꯏꯃꯥ ꯊꯣꯛꯂꯦ, ꯆꯥꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ.
2: ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯁꯦ.
0: ꯑꯦ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤꯅꯦ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ. ꯆꯥꯛꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯨꯈꯤꯁꯦ, ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ.

0: ലയോരെ കൃഷ്ണോ നാമയ തമ്മശുര ഏഹ് യാണി യാണി ചാരി യാണി ചുംഖക തമ്മി അതുക നുമി തരാണി ശുരിങ്ങൈ ദുദ ലാസപ്പ താരെ ഹരിയനെ ഏഹ് കരിയാനോ ജാബു ตําบะดะกิตําบะดะกิตะยาวระสิไฮเรบะไฮเรไฮดิมาตําดิอีลาซิทาวันดะอืออังงาซาอิเซยซาบินะบะไลตระบะอือซาบินะบะไลตะบะซิไอจังบะซิดะวะดาซุงซิยังฮาราวกิรันซิบิระอือฮึอะดะกิดิอะรันตากบะซิโมซิลักนะดอริมิดะจูกายมาทากิลักนะดอริมิดะฮวยบูดิเลซีราดะฮางกัวบินซีไฮบะซัยคูดอมบิเซเมยงโก ไอ้เนี่ย เฮ็ดทำไมหันเดียวดิเจนเชลักแตงวันตะทับักตะผู้รักกันดำนี่ไฮบิสุอาจารย์ตั้มบีชิบะเขาเรียกอะไรกันชิบาสะพีขามาให้ชิงการจะตุลมได้กี่ตัวอาจจะทำตั้มบีไปสมมติที่สมไอ้จะสตานนี่ขนาดว่าจะเอากรุ๊ปปาร์ตี้คิดตั้งเต้าโจ้ให้ด้วยนะตั้มไปอีกวันนี้นะยาวจะว่าพังเลย
1: อาจจะตานที่ซับซับซับจ้าระบันนี้นะขนาดที่ยำยำเอ๊ะงานเงินจ้ะอินเทลเล็กปั๊มมาทำได้งานผู้ช่วยไหมเชียงเชียงเราเนาะขนาดที่เชียงเชียงปะขันเราผู้ช่วยยำปะมีอะไรลาตาปะตัวไอ้หนุ่มเชียงเชียงบลูงก็แม่ปะแม่ปะไอ้ที่มากี่ปาร์ตคุณยังบลูงก็ข้างงานบันนี้อาจจะแม่มาคุยวันนี้เสียมนุ่งเดียมนุ่งไอ้ดีอาจจะมารักสิดะไม่นั่งใส่กีกอร์ลีลาดะมาม่าสาระก็
0: ตัวกี่ปีกี่ได้ลูกคุ้มบ้าแต่กี่ใส่มาเต็มสักประโยชน์อีกด้วยนะอาจจะไม่ยอมจริงๆหนุ่มไงนะบ่ตาดีจริงๆสู้ไม่เหมือนมันนี่ครับตัวข้างนั้นว่ามาเต็มตั้งกี่ตั้งกี่ปีกี่แก่
1: ยายแก่สุกัยยายมาเต็มตั้งกี่ปี
0: หินหาวัยตรงนู้นดิพัดดิพัดนะ
1: แก่สุกัยดิอาจจะมาทำมาเมื่อกี้สุกุมมีนี่ครับตัวข้างบังกำนั้นนะบ่ก่อน
0: สวัสดีมาโอ้โหหนูพัดเจอเรื่องดีใช่ไหมยังงูนี่จะอันตัวดีใช่ไหมอีสานเชลีบ่อา রজত কাঞ্চ গোলে মালতি রোমালা গুড়া আঙ্গেরি বরণ আঙৌব কুচু ফিগি ফিজু জানরে সুনরে

จ้าอาโกยเสียเลยเสียแล้วเลยเสียแล้วเลยฉันเนี่ยมาบอกเจ้าเลยอุ้งเลยเลยเสียแล้วมาบอลีเร่จันดาบัวนัดตุลีเร่โนบินโนโกกิโลเจโนโบเนมามาบอลีเร่มาม่าทุ่งขมิ

0: sari ni ha ma si
1: imung gi nupi mo ine imung gi sai sing thonga mi ni
0: ตอนนี้ตอนนี้ทับตะเกียบมุกงาไซยิซุยจ้าจิงไลตํารงสุขนะระมินนี่ในลีลาซุงเซลีนะอือหืออะหิงตุงโพนะติกะซัมปาตะทันนะเมมาลุปานิขักตะปีอือหืออนงามะกิทัมปะชินะคนเดมิตาพาวชิเดชิดะอะดิขักตะปีเยบะอือหืออะหิงเลียวกะงาชิเดอะหิงเลยเยลาไลบันชานะบะนุมิงาชิลุปานิขักตะปีทัมปะนุมทินนุมตาอองหอกลอยชิดะเนี่ยตินะบะมะยางเยยาเซ่จงมุจัลลิบะลีลาซิพอมซิ
1: อังอังดิชักอุนะบะลีลาปาติดิชักขังนะบะโอจาชิงขุรมจะบะจัลลิบะนี่ฮวยๆกินแล้วดูแลมุยาวตะดีอะปนเตมะยามดงตังปุนบะมะดิซะนี่ปุนบะมจังนี่บะฮวยดาเชลมจังเนี่ยบะอือฮึอะดุตอรมะกะฮัลลากะมะดิมะทังทังลีลาชุมะทังทังปะเนงซานงตินะนี่มะทังทังซานานี่อือฮึอะดุมายตะบะซิยานยานะบะซิโกเลจะซูเปมะปูนะปูนะอีฮุนะจัยอือฮึอะดุนะโกเลจิซุปอรามทุเลยดออือฮึคงเซลองงตอกวะมะยาม จัดไปสิดาอุ้งพังก็ตอบจัดไปสิโกเลจิสิยังไหวเพียมะชีวิตอ่ะใช่กี่สุดเส้นที่ยาวเนื้อจับปากหายด้วยชินะอามันชีกินก็ดันส์โกเลจิจับไปชินะอ่ะกาลกัตตาดูอาปูรุกหายเชียมุสเดจัลลีดับจิกันที่กี้โปรแกรมเนี่ยดูนะมาดูจะจัดไปสิดาคุยมายามกันอาจจะที่มายามยังมียามสุดเลยมันนี่ปูรุกินจะ
0: บ่สันตระสัสิอุลระสัสิมาสิดาดัจจุกันดิชินนชีวิตเปลี่ยนดีแค่ตั้งแต่รวยแล้วก็จังเอควยหนักจะจังตั้งแต่มันนี่ปุริมากายนั่นตอนรวนดูคนนั้นข้างเดียวดอกเฮ้ยเฮ้ยดูงั้นสมานตบีดีบ่ดูนุนุชิบะอุไลนี่นุไงมาพงด้วยนี่เฮ็ดดีเรื่องข้างนี้นะมายามข้างก็ยาวอยู่ว่าจะชิบยาวหรือไม่ชิบดูดิไอควยจนข้างเจ้าเด็กเป็นเฮ้ยเฮ้ยไอควยจูนามาสเตียอะไรก็ดูไม่ต้องบอกว่าสิยามนั่นมุชิบว่า
1: โกเลจจริงๆแล้วคนเอาการสิ่งที่คุยสุนงายพี่ยองจะคุยอะดูผมจุ๊บพังงี้โกเลจสุดสัตว์ลีลีลาสุดสัตว์ลีอะดูไม่ต้องไอ้ปูจาระคนนี้ยามวัดดีวัดใจเฮ้ยดูอีแม่มามาเติมสิเด็กคุยลีลากุมบะกอร์ลีลาสานาบะสันเซนเบชานาบะกุมบะเสะกะรีลำดะมาปุ้งไว้นะบาตุนตัวระกษัตริย์ปะดูกะกระไม่เติมมาสิมาชีดีเบี้ยมาทบานใจละบ่รวยเรื่อยทางกามวยรังคุณอะไรกี้กุมบีอะไรกี้
0: น้องไม้คงโยคงไงคงอะไรกี้เช็งไม้กันไอ้หนุ่มโป๊กเช็งไปอวังเช็งไม้อันนี้ปุริมาพมันนี่ปุริมาสินกุยาสินกุยาดีมีน้ำตาตาดูลำโพงปุริคือจีเรื่องทางก็คุณเจ้าก็ฮาริบะอะไรกี้ทงามมุนดุมเจที่อวังก็เลยว่าลูกตักลาลสะต้นทางหลังจะเรื่องนี้อันนั้นมาสิเดี๋ยวมาอิสจีบินาดีมาดีไอ้ที่จับปังเอาไว้
1: ก็มารวยนะมาดีมาหาดีเหี้ยนักกันกีดขึ้นตาไปจะมาเลยเหรอปะอ่ะที่ไอ้ท่านจะจัดละก็มาป้าสาไปจะจัดละก็ที่นั่นเรื่องมีนุ่งตังตุ๊กตุ๊กไปเลยวิบุลยาติลากันลากีนะอ่ะด้วยแม่มาคุยกี้อ่ะด้วยไม่นะคุยกี้ลีลาอเมซ์เปอร์เซ่ลีลากี้ติมเซ่แม่มวยจะติมมวยนันนี่อีระมาจะกำไรนั่นด้วยเนาะปุ๊บนี่คุยปาร์ตี้เลยปาร์ตี้เว้ยนะปาร์ตี้ชุ่มมังลีอ่ะปาร์ตี้ชุ่มมังเซ็ตเปอร์สมัยนะไอ้ดีงั้นสิดีชิมาพม
2: or Lilas Hanami Haikwa. Ado Husiki Matam the Yanamanalo Handare Yamna Kanana Tore. Ado Masi see Kwi Yokalaga Tangi Harga Dikari Doraga Pagadaba Mali at the Hibi.
0: Masi be ma kari hai angang later.
1: Laila
0: shoot them the Laila shoot later. Masi wakal later. Dharam Masi ye what I wa like using later. Naharon sing much at same cutting. Like the man lies yaw the punamuk the yatra.
1: Yatabanina.
0: I don't seen a quite billunina. Like on the Sataka vanilla, the cut per chair, Imogi goes under your name, she soon so nutter.
2: Dog the bayad of a maggie, cut the bayad of a come with current and cut laga.
0: Why?
2: My matamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatamatam ตาอีบะขอลีบะวะจากุสิงเทียชินสุตะธารีเยชินะจะกวยราสกีชัยชัยอีบะวะจาพัมบีรีบะนุปีอนีอหุมดอกกวบินเดฮุจิซึ่งชังชังอุรีบะเซกวบินดะดะนัตติยูอุดเรกัลกัตเตเรกวบินดะกีไซคุนิงกัลเลมะตัมมะตุมจานจานะสิมังไหเรเบียอะยัมนุไอเซแมมะนะตอบิระปะทะบักทอรัมอะดูกะ ปังทุกปีรำบะสรุปยาบีรำบะจะเวสเซกิลัมดาปอกดัมบีบะอิมาเอ็มมาปุ่นซีนุกซังเนลเลบิโกเต้าเกี้ยขันบะทบักทรงกายามะ

มาทั้งดงลูกก็จะรีบมาเสียสสิสูมาทำมิเซย์ขันบีรักปนีอาสมนีบีรักลีแม่ทบกวานสุรุรักาฮัลักลักาเอกียสิงบับปทับหัมบีบีริบามารูปอากาศวันนี้อินฟ้าน่ะจันบีดูน่ะตาหันบีโออิเซย์เซย์มาทำมิเซย์เซย์ให้น่ะอาสมน่ะปาร์ทสี่ปาร์ทสี่และเราบุกมานักเตะกีฮิจามาจิมน่ะยามนั้นนุ่งสีน่ะอีบีรักลีทบกวานสุรุรักาสวยอากาศวันนี้อินฟ้าบุดีฮิจามฮิจามาเจมนาเกาบีบาลิกที่เฮบซีเอคุยกับชวานีอินฟาลนาขังเจเรียมนันนงไอเซอดอมเนคุยกีทอร์มซิงบูตาบีรักาเอาไงฮักตั้งโอรบสูอาวาบาปทาบีรัมบาอดอมกีเซยซุงซุยช่วยดนาคุดอลตัมจิรักเลกีอดอมเนคันบีรักลีบายเซยนิงทาวจัมนบจันทร์นาเซริงบาอามาดีคุมันเทมประกาศนาเซรังนิงทาวจัมนบจันทร์นาเซสักลีบาอามาดีคุมันเทมประกาศนาเซริงบาตุ่มคงลีอุทุมนาตามนาเยรีคงทังนาคนทางนะอาสมนเสหเวเสสิคุดอลตัมจิริไม่ยอมปุ่นนะตามินารสี

คุณต้องทำใจไปเสียสิอย่าเอาทิ้งไปคุยมูฟิลมสเตกีน่าเวียมดีลอยจิงคอมบิกีในตรงอัปนบิกีคอนเจลดาอาร์กีในอับสนานเซริงบังดินนันฮอกสกอลมังนาเซรังบิเซนี